0: 其实两种都可以，普通的人就短时间的这种低强度的跑，它是空腹是没有问题的。容易发生低血糖的这个人群，以及这个体力不佳的老年人，还是建议他不要采用空腹跑。关于这个吃完饭多久来跑的问题，如果你要进行一个中等强度的这种运动，那建议你在餐后的一个小时之后再运动。那如果是高强度的，那就得餐后两个小时之后再运动。
1: 夏季运动时大量出汗，不仅会带走水分，还会造成钠钾镁等电解质的流失。专家提醒，只单纯补水并不够，电解质失衡容易引发各类身体不适。
2: 长时间高强度运动后，出汗过多会打乱体内电解质平衡，进而出现肌肉抽筋、手脚发麻、浑身乏力、头晕恶心等情况，情况严重还可能导致脱水、虚脱。因此运动后一定要及时补充电解质。运动过程中该怎样正确补充电解质？
0: 而中高强度它已经超过40分钟甚至一个多小时，那出汗量又很多，它就要补充这种电解质饮料和这种运动饮料它要把握少量多次，比方说15到20分钟它就要补充150到200毫升这样的电解质或运动饮料。膳食中主要还是蔬菜和这种水果中含量是比较丰富的，香蕉啊，比方说番茄呀、西瓜呀这些，还有这种深颜色的这种蔬菜含量会比较丰富。
1: 炎炎夏日，很多朋友都会坚持运动，但是一些错误认知反而会影响健康。
2: 出汗量越大，减脂效果越理想，对吗？
0: 减脂效果呢，它其实和出汗量没有直接的关系，它更多的是和运动强度和运动时长有关。想要追求一个减脂效果，建议是采用每周150到300分钟左右这样的中等强度的有氧运动来进行控制体重。
2: 夏季肌肉触感松软，无需提前热身，对吗？
3: 热身一部分是要把心率提上来，一部分是让肌肉活动开。夏天虽然温度高，你要不做牵拉，这些肌肉也是活动不开的。就你突然一上来就使劲的话，还会导致肌肉的损伤，所以夏天的热身也是必要的。
4: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 下周起，电影《给阿嬷的情书》将陆续在全球多个国家和地区上映。作为故事发生地之一，泰国也计划上映这部影片。总台记者在曼谷探访时发现，电影中的许多情节并非虚构。在湄南河畔的一座百年老宅里，至今仍保存着华人移民奋斗与思乡的真实记忆。
5: 我们在泰国曼谷的湄南河边真的找到了一个百年老宅啊，它就像电影里的客栈一样，收留了很多下南洋的华人，而这些华人呢也是省吃俭用在这里呢把侨批寄回老家。
6: 二战期间，唐元和先生带着家人来到泰国，如今他的孙子彭萨先生依然守护着这座百年老宅，这里最多时曾收留近50位下南洋的华人。
7: 阿公ผมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยฐานะเริ่มค่อนข้างมั่นคงอ่ะพอคนจีนที่อพยพมารุ่นหลังเนี่ยอพยพมาก็อย่างบางทีไม่มียังไม่รู้จะไปประกอบอาชีพที่ไหนเนี่ยก็จะมาพักที่นี่ก่อนคือตรงนี้เป็นเตียงนอนก็ตีเป็นเตียงนอนที่คนนอนให้เด็กนอนนะถ้าคนพวกเด็กแต่ก่อนนี้มีเด็กนอนอยู่5 คนอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่นอนนะก็เราสังเกตเห็นรูตรงนี้นะรูเนี่ยเราก็จะสอดไม้เข้าไปข้างใน
6: 彭萨先生告诉我们，许多人安顿下来找到工作后做的第一件事就是给中国老家的亲人寄信寄钱报一声平安。
7: เมืองไทยเขาจะมีเอเจนต์เล็กๆคอยรวมส่งแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นก่อนแล้วก็ส่งไปฮ่องกงจากฮ่องกงแล้วก็ไปเพราะเมืองจีนไม่มีการติดต่อโดยตรงกับเมืองไทย
6: 正如《给阿嬷的情书》中展现的那样，当时许多旅泰华侨会把钱寄到香港，再托人购买缝纫机、自行车等物资转运回乡。这些如今看似普通的物件，在当年却是改善家庭生活的重要依靠。
7: 他送来，他写的怎么样？ทุกคนสบายดี ได้รับเงินแล้ว นะ เงินนี้เอาไปซื้อ จากเย็บผ้า เนี่ย ได้เย็บเสื้อผ้า ให้คนนั้นคนนี้คนนี้ นะแม่สบายดีนะตอนนี้สุขภาพดีแล้วเนี่ยได้เงินจากตรงนี้ไป